0: มหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิตินิติทันประภาส รองนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
0: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
2: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
0: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
3: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
4: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
5: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
7: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทย Plus อีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
13: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
12: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
13: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อง่วงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับมุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตะยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตะยากุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวัชสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาสินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮานูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18มันจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำรถลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนหลังอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่มิซาโน World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
15: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะ
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
25: สวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
25: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
26: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีพระกิจครับในการส่งเสริมตนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับตั้งยังเสด็จเริ่มเนินนะครับเคียงคู่ปัสสิพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญพระนกิจฐานประการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และ
0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
27: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: รเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โก

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกก้างไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันที่2ของเดือนมิถุนายนที่ Best Radio ที่นี่เริ่มต้นด้วยเพลงที่ชื่อว่าโปรดเธอเหมือนเป็นคำขอคำขอร้องคำวิงวอนโปรดเธอนะเวลาเราต้องการอะไรหลายๆอย่างเนาะหรือว่าอาจจะเป็นบางอย่างหรืออาจจะเป็นทุกอย่างก็ได้โปรดเธออยากได้อยากมีอยากให้อยากอะไรอย่างนี้ในทุกๆความปรารถนาโปรดเธอนะเป็นคำขอที่ไพเราะมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเราจะบอกว่าขอเธอนะคำธรรมดาแต่คำว่าใช้คำว่าโปรดเธอนะมันคือเหมือนแบบมันเป็นความแบบระดับภาษาที่ยิ่งขึ้นไปคือได้โปรดเธอมันแบบมันเหมือนแบบโอ้โหยิ่งกว่าคำว่าขอผสมกันเลยๆรอบจนใช้คำว่าโปรดทนะวันนี้มาเรียนรู้ภาษาไทยกันหรือยังไงกันจ๊ะนิดหน่อยเพิ่มเติมแบบเล็กๆน้อยๆที่นี่เนี่ยค่ะที่ Best Radio ที่นี่ค่ะพร้อมชั่วโมงนี้นะคะเราเดินทางไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราค่ะพาคุณไปที่โครงการของ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นทาวน์โฮมที่มีขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันทำเลตรงไหนบ้างนะคะดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นเหมือน4แห่งนะคะล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้อยู่เลยทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีผ้าม่านอีกซะด้วยแต่ว่ารีบกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัด0804442555สอบถามได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะว่าผ่อนเดือนละ900ต้องผ่อนนานเท่าไหร่อะไรยังไงตลอดชีพหรือเปล่าเอกสารต้องเตรียมอะไรอะไรกันบ้างถึงจะได้ทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอนและ2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันค่ะเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ได้นะคะ Facebook IG และก็ LINE @assign.assignfirst ภาษาอังกฤษและตามด้วยจุดหรือว่าดอทนะคะ house for begin เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยจ้าแล้วไปกันต่อนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นใครอยากจะจัดงานประชุมงานสัมมนางานอะไรต่างๆนะคะที่ต้องใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่แค่ไหนสามารถจัดให้คุณได้ด้วยความเป็นมืออาชีพให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนไปเลยเอาแบบพร้อมเลยทีเดียวนะคะประสบการณ์ที่นี่ยาวนานและก็บริการครบเลยทีเดียวค่ะมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่อาซีเทปไคส์คอนกัน0953719554หมอนหวังคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่มีรางวัลการันตีในระดับประเทศมากมายที่จะสะท้อนถึงฝีมือและคุณภาพใครที่อยากจะไปเพิ่มความมั่นใจที่นี่นะคะหาเป็นเรื่องของการชะลอวัยดูความงามบนผิวพรรณใบหน้าของเราแล้วก็มาตรฐานที่นี่ดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะคะรีวิวประทับใจแล้วก็บอกต่อเป็นจำนวนมากด้วยใครอยากจะให้คุณหมอแก้ไขให้แบบตรงจุดใส่ใจแบบทุกเคสหาตการเลยผลิตภัณฑ์ที่นี่ของแท้มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสเอากล่องกลับบ้านไปได้ด้วยนะจ๊ะและหากคุณเพียงแค่แจ้งว่าฟังจาก Best Radio คลื่นนี้เท่านั้นนะคะรับไปเลยความน่าใสชำวาวมูลค่า 2,500 บาทซึ่งไม่ต้องจ่ายแต่ให้ไปเลยกับ Meso Corebis ค่ะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือ Assign ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีพาคุณไปเรื่องของแว่นตาแว่นตาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหูใช่เ
ก็แว่นตาก็ต้องเกี่ยวกับหูแหละและถึงจะสามารถใส่สวมแว่นได้แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปมีแว่นตานี่มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการใช้สายตาใช้สายตามากน้อยเล็กน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะบางทีนี่พฤติกรรมของคนเรามันอาจจะไม่เหมือนกันสายตาบางคนอาจจะไม่สั้นเลยหรือว่าบางคนอาจจะสั้นเร็วบางคนอาจจะสายตายาวสายตาเอียงหรือว่าไปลองตรวจวัดสายตากันได้หากคุณรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการมองเห็นแล้วที่ร้านแว่นยูนิคโดยจะสุแพทย์ค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดจอมพลนะคะที่นี่มีนักทัศนมาตรมีจักษุแพทย์ที่จะคอยตรวจวัดสายตาให้คุณอย่างละเอียดได้เป็นการบริการให้กับคุณเลยทีเดียว0942398699เบอร์นี้สอบถามได้อยากรู้ว่าเข้าไปตรวจฟรีไหมมีคิวไหมอะไรยังไงไหมตอบได้เลยนะคะที่0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ

0: เลนิโอค่ะพาคุณไปที่เลนิโอในส่วนของเลนิโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะใครที่อยากจะได้บ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่นี่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีแบบไม่ต้องจ่ายส่วนกลางนานถึง18เดือนเป็นบ้านที่มียูนิตจำนวนไม่น้อยค่ะอยู่อาศัยสบายและไม่แออัดนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่พร้อมมากเพราะว่าฟังก์ชันบ้านแบบครบไม่ต้องต่อเติมเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อเติมคือเข้าอยู่ได้เลยถือกระเป๋าปุ๊บลากไปเลยตอนนี้เนี่ยคะพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นด้วยสระว่ายน้ำในร่มค่ะแล้วก็ฟิตเนสติดแอร์อยู่ห่างจากถนนมาลีวันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นใกล้กับมขสนามบินแล้วก็เดินทางแบบง่ายๆแบบรถไม่ติดด้วยคุณจะเดินทางไปใกล้ๆที่ไหนนะคะหรือว่าจะเดินทางไปกลับกรุงเทพบ่อยๆก็สะดวกเลยเหมือนที่บอกว่าที่นี่นี่คะเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ความประหยัดก็ถึงระดับ5ไปอีกด้วยราคาที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษนะคะจองรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ฟรีค่าโอน0บาทจ้ะไม่อยากให้ดีลที่ดีที่สุดพลาดไปโทรเลย0834366643 0834366643หรือ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่

0: Head to Taste เน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรีอยากกินและอยากทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
8: กรีนไบ

0: โอ้มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ้
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radioฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ส่งทุกท่านนะคะเข้าสู่การเคารพธงชาติจากนั้นก็มาฟังเพลงกันที่นี่ไม่ต้องกังวลเป็นยังไงบ้างเลยนะคะสำหรับในกิจกรรมที่ทางรัฐบาลได้ออกมาให้กับทุกท่านสำหรับไทยช่วยไทยวันนี้ซื้อของเข้าเท่าไรต้องเติมเท่าไรยังไงวันนี้บางคนก็ได้ใช้เงินไปแล้วนะคะได้ยินเสียงสำหรับในช่วงข่าว7โมงเช้าเนี่ยนะคะก็มีเสียงสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ได้ใช้อ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันดีมากและคุณล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างนะและเบสตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าอยากพาคุณนะคะไปที่ Attitude Clinic เลยคลินิกที่นี่นะคะเขาเต็มไปด้วยความสบายใจจริงๆเลยนะคะออกแบบมาแบบเพื่อที่จะวางแผนให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยได้รับความสบายใจอันนี้คือทั้งออกแบบแล้วก็วางแผนเลยนะคะเป็นคลินิกแรกที่เราเองก็รู้สึกเอ๊ะมีคลินิกที่เขาออกแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ออกแบบกันได้แล้วนะคะแต่ว่าคือเน้นมากๆเรื่องของความสบายใจเลยซึ่งทางคุณหมอที่นี่ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปแล้วรู้สึกว่าได้รับความสบายใจจริงๆอยากให้คุณได้ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกๆท่านเรื่องหนึ่งของการรักษาสิวหลุมสิวที่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งนะแต่ความสบายใจก็เป็นหนึ่งเหมือนกันค่ะอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้ลองเข้าไปดูกันได้ที่คลินิกของทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพรู้จักเพิ่มเติมได้กับ Attitude Clinic นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นภาษาอังกฤษด้านหน้าและตามด้วยคำว่าขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะคะวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยเลยนะคะว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดเลยแล้วก็โบเคยเข้ามาค้นนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีรายชื่อผู้ที่เข้ามาเรียนนี่สูงที่สุดติดอันดับเลยนะคะอยู่อันดับ5ของประเทศไทยคือรวบรวมนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็เอกชนด้วยที่นี่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะให้น้องๆที่จบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่ได้ค่ะทุนการศึกษาก็รออยู่นะคะ0432241111และ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้เข้ามาสอบถามแล้วดูได้เลยนะครับ

0: ับฤดูกาลผลไม้นะคะที่มาถึงแล้วนะคะก็ชวนคุณๆเนี่ยนะคะมาฟินกับทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่โกโฮเซลได้เลยสายผลไม้ห้ามพลาดเลยนะคะทุเรียนเอ่ยเงาะเอ่ยมังคุดเอ่ยลิ้นจี่เอ่ยลำไยเอ่ยทำไมต้องเอ่ยตามด้วยนะคะคำสร้อยที่ติดเอาไว้นะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณภาพที่นี่มีความสดใหม่และก็คุ้มค่าเพราะว่าโกโฮเซลคัดสรรคุณภาพให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติที่หวานฉ่ำสดชื่นเต็มคำและในราคาที่สุดคุ้มครบในที่เดียวมาเลือกซื้อผลไม้สดสดคุณภาพดีได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลนะคะทุกสาขาใกล้ที่ไหนก็ไปช็อปกันได้ที่นั่นถึงฤดูกาลผลไม้เมื่อไหร่ให้นึกถึงโกโฮเซลนะครับพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อจ้า
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
4: ่
5: อนไขก
4: ่
5: อนตัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

แดดจัดจ้าเหลือเกินเป็นหนักหนานี่คิดอันใดหนาทำไมแดดขนาดนี้ระวังนะคะคุณผู้ฟังคนดีอย่าออกไปตากแดดในเวลานี้นะมันร้อนจนจับใจจริงจังมากเลยนะแดดตอนคิดนี่แบบว่าโอ้โหรุนแรงมากมากค่ะท้ายนี้เบรกนี้นะคะเข้ามาสู่ 89.0 ของเรานะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อรถนะคะคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถมาแล้วนะคะกับกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์ค่ะเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car Forecast เลยใครที่กำลังมองหาเงินหมุนอยู่ช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายยิ้มได้มากกว่าเดิมด้วยจังหวะนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆรีไฟนั้นรถกับ Car Forecast นะคะได้วงเงินเต็ม 100% ค่ะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป GoBuy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนด้วยนะจ๊ะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ยังมีรถให้ขับแล้วก็ยังมีเงินไปต่อยอดด้วย0432094400จ้ะ0432094400หรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นคู่เท่าที่จำเป็นแล้วก็ความรักขึ้นไหวนะครับ

การประกันภัยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าใครที่กำลังมาหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถตั้งกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายช่วยเซฟเอาไว้แล้วนะคะเบี้ยสามารถที่จะทำให้คุณสบายกระเป๋าอุ่นใจได้แถมยังได้ผ่อนแบบสบายจ่ายง่ายๆเลือกได้ทั้งผ่อนเงินสดหรือว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยพันสบายเตรียมเทียบประกันแบบจริงจังนะคะได้ดีลแบบปังด้วยนะคะซื้อแบบเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณทักไลน์ ID ได้นะคะสำหรับแอดกรุงศรีออโต้หรือ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นร้านจอดรถโลต้าฝั่งตรงข้ามประตูน้ำได้เลยวันที่6และก็7มิถุนายนนี้นะคะสำหรับสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คุณได้พบกับทำเลโครงการใหม่ล่าสุดของสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเลยค่ะให้คุณไปพบกับทุ่งทำนองบทใหม่ของชีวิตเป็นการเชื่อมต่อชีวิตกับถนนสีจันทร์ทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็ส่วนกลางที่มีส่วนขนาดใหญ่ถึง3แห่งด้วยกันนะคะเป็นสไตล์ยุโรปด้วยนะคะอยากให้คุณได้ไปพบกับความสุขอย่างแท้จริงใครที่ไปในงานวันที่6และก็7นะคะมิถุนายนค่ะจองปุ๊บรับเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุดถึงอีก1ล้านบาทราคาพิเศษตอนนี้ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุพาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุพาลัยจังหวัดขอนแก่น17209โมงตรงพาทุกท่านเข้าสู่การฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับข่าวที่กำลังที่บอกมาล่าสุดเลยเดี๋ยวโบก็จะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังที่นี่นะคะที่ Best Radio ตอนนี้พาทุกท่านเข้าสู่การไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะจ๊ะ Hit music belongs here on your the number one station

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: โฆษกรัฐบาลแจงไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือหลังจากมีกระแสโซเชียลว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อเด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือจนทำให้ชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อโฆษกรัฐบาลแจงไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีข่าวปั่นในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านอรัญญประเทศเพื่อเด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือสิ่งที่เผยแพร่กันอยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านเตรียมใดทางด้านเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลยืนยันไม่มีการเปิดด่านอรัญญประเทศเป็นข่าวปลอมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่

0: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

0: ือก Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ

0: 18บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซฟ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนีโอ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
1: Best FM 89
0: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: 0

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่Best Radio, Best Station.

ันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ฟังคนพูดนั่นไงหาวก่อนเหรออ้าช่วงเบรกที่ผ่านมาให้ได้ฟังเพลงกันไปยาวๆเลยเนาะถูกใจไม่หนอถ้าถูกใจกดไลค์เลยท่านชายนะคะสำหรับในเบรกนี้คุณธเนศเข้ามาแล้วจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณภารการจักรราชเชลบุรีคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครคุณคู่มาจากชลบุรีด้วยนะครับ

เพลงนี้มาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยนะครับพักการฟังเพลงแป๊บหนึ่งนะเข้าสู่ผู้สนับสนุนใครที่กำลังมองหาสำหรับตัวยาหรือว่าเป็นเจลนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายในอาการที่แบบเจ็บปวดรวดร้าวอะไรเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยการนอนหรือว่าการแบบขยับตรงขยับตัวมันเจ็บเนาะมันอาจจะปวดบวมอักเสบอะไรประมาณนี้นะคะมียาตัวหนึ่งชื่อว่า Planil 2X Gel เขามีตัวความเข้มข้นของไดโคฟีแนคและก็ไดเอทิลามีนนะคะซึ่งสูงถึง 2.32% เลยทีเดียวนะจะช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอักเสบซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณทาเช้าทาเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวยานี่ซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติได้ปลอดภัยร้านขายยาเลยค่ะตรงไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อ Planil 2X Gel นะคะจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพได้เลยจ้า

และเตรียมพบกับนะคะกับงานที่จะให้คุณได้พบกับทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตกับ Manufacturing Expo วันที่17-20มิถุนายนนี้นะคะที่ไบเทคค่ะซึ่งมีค่าชมเข้าอยู่500บาทนะคะแต่ว่างานนี้คุณจะได้พบกับความคุ้มมากๆเลยมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์นะคะการเตรียมพื้นผิวแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคือใครที่เป็นผู้บริหารทั้งการจัดการโรงงานและก็อาคารนะคะในงานนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่เรียกได้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะโตขึ้นไปอีกระดับเลยทีเดียวจะได้พบกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศซึ่งรวบรวมมาให้ขนาดนี้คุณสามารถที่จะพบแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ไบเทคบางนานะคะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.manufacturing-expo.com ค่ะหรือโทร026867222ค่ะ026867222ซึ่งงานนี้จัดโดย RX by Tech ค่ะ

เพราะวันใหม่ก็มีเรื่องใหม่มาให้ได้อ่านกันเนาะพยายามเลือกอยู่ว่าเอ๊ะอะไรที่จะเข้าเมื่อวานนี้เตรียมไว้ปุ๊บเสร็จแล้วพอเรื่องที่คุยกันเป็นท็อปิกเรื่องอื่นก็เลยไม่ได้อ่านไปเลยไม่ได้นำเสนอแต่เรื่องของฝนฟ้าเขาน้องเห็นว่าฝนจะตกนะมีคนบอกว่ารอจ้ารอจ้าคือรอให้ฝนตกอ่ะคืออยากเจอฝนแล้วอ่ะเออร้อนจนอยากเจอฝนแล้วใช่ไหม

หาข่าวกันแบบสดๆตรงนี้ให้เลยเมื่อเช้าเห็นบอกว่านี่จะมีแบบฝนฟ้าคะนองที่กำลังเตรียมตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกมาจริงหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็บอกว่าจะตกจะตกแต่ก็ตกแป๊บนึงก็ได้อยู่แหละนะเอาล่ะในวันนี้หน้าเว็บของเราก็ยังคงไม่สามารถส่งข้อความได้เหมือนเดิมนะคะใครที่ได้เข้ามาที่เบสแล้วส่งข้อความไม่ได้นะคะเข้ามาในแฟนเพจได้ BEST89 ค่ะ

0: 10โมงแล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าสู่การฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่นะกันนะครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กลุ่มชาติพันธุ์ลงดอยแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยแพสคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานที่ร้านค้าตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนายอนันต์สนอสันในอำเภอเมืองปานพร้อมผู้นำชุมชนออกแนะนำให้ประชาชนชาติพันธุ์ที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงตามเขาตามดอยพากันลงมาร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าครองชีพหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 6:00 น.วันที่ 1 มิถุนายนโดยมีชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยบนพื้นที่สูงหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่อำเภอเมืองปานออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นกะปิน้ำปลาไข่ไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยเป็นเจ้าหน้าที่จึงแนะนำวิธีการใช้โดยเจ้าของร้านที่เข้าร่วมโครงการได้จัดเตรียมสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชุดประจำวันไว้บริการชาวบ้านไว้ครบและไม่ให้ขาดแคลนอีกด้วยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์

0: สู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาท
9: องุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588

0: 8บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

6:25 นะคะตอนเราทุกท่านเข้าสู่เบสค่ะสวัสดีคุณแอสพนมวันจากขอนแก่นคุณปูทะเลคุณกิฟจากลพบุรีคุณหนุ่ยจากเชียงใหม่นะคะพี่สกลจากนครพนมค่ะวันนี้บอกว่าดีเจโบใส่เสื้อลายจะหนานข้อความไม่ออกเลยทีเดียวใส่เสื้อลายพาคุณไปที่นี่กันก่อนเลยนะคะสำหรับเรนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ค่ะ39ให้คุณได้พบกับบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกรู้ลงตัวแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันค่ะพร้อมที่จะให้คุณได้พบกับการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากกระทรวงพลังงานนะคะความโดดเด่นของเขาก็คือทำร่มรื่นค่ะและก็วัสดุที่ใช้เกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันพร้อมที่จะให้คุณนะคะได้โปรโมชั่นพิเศษเฟสสุดท้ายติดสนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะคะทำเลดีค่ะ5นาทีถึงถนนซีจันทร์39ใกล้เมโคโลตัสของโรงพยาบาลขอนแก่นราคาปกติ 4.4 ล้านบาทลดเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังอยากจะจับจองนะคะ0834366643 0834366643และสาย LENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ค่ะและสำหรับศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะใครที่จะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีนะคะมาให้ที่นี่สามารถจะช่วยบำจัดการงานของคุณนะคะให้สำเร็จได้แบบมืออาชีพกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่เขามีทีมงานเป็นมืออาชีพนะคะประสบการณ์ยาวนานและก็บริการที่ครบครันใครที่สนใจก็กดหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้0953719554 0953719554ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะ

0: และใครที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลย Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะที่กล้าท้าให้ลองที่มียอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์ที่เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้2ถึง5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปามาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากจะดูแลเรื่องของเส้นผมที่มีอาการคันผมร่วงผมบางแชมพูสูตรใหม่พิเศษซองสีแดงจากกรีนไบโอนะคะลองหาซื้อกันได้ที่จะช่วยทำให้การทำความสะอาดแบบล้ำลึกพร้อมด้วยกับการฟื้นฟูและบำรุงหนังศีรษะค่ะและนี้ขอบคุณด้วยสำหรับกรีนไบโ
1: อฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เบรกที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ล่าสุดนะคะก็สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนถึง37จังหวัดในประเทศไทยนะคะว่าเตือนมรสุมฝนตกหนักมากค่ะอยากรู้ไหมว่าจะมีจังหวัดเราหรือเปล่างั้นก็ลองมาฟังกันดูนะคะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ37จังหวัดเตือนมรสุมกระหน่ำฝนถล่มต่อเนื่องตกหนักมากร้อยละ 60% ของพื้นที่ระวังอันตรายกรุงเทพและปริมณฑลก็โดนด้วยวันนี้ค่ะ2มิถุนายน2569นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะทั้งภาคเหนือค่ะที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักมีจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนะคะ 60% ต่อพื้นที่เลยบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกนะคะในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เลยในพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะและกรุงเทพพร้อมกับปริมณฑลค่ะมีฝนตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่เลยนะคะนี่คือการอ่านข่าวแบบย่อๆนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าจะมีในส่วนของฝนฟ้าคะนองอย่างไรกันบ้างขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่การพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าที่เหลือ30นาทีสุดท้ายจะนำเรื่องที่เป็นข่าวที่น่าสนใจมานำเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์@กรุ๊ปซีออโต้
3: ือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Music

ื่อนเลื่อนเป็นที่รักซึ่งเพลงนี้นะคะคุณเดียจากยะลาเนี่ยบอกว่าเขาชอบมากๆเลยคุณที่ดีเจบโบเนี่ยเปิดเพลงของเอมสัทธิดาให้เขาทุกวันเลยนะก็เป็น FC ที่ติดตามเบสเรดิโอมายาวนานมากๆเลยคุณแอฟสนมวันบอกว่าเพลงของเอมสัทธิดานี่ไม่ได้ยินมานานแล้วนะที่เห็นเธออ๋อไม่ค่อยได้เปิดใช่ป่ะไม่ได้ลืมนะคุณวิวบอกว่าเกรงใจเพราะว่ามาตอนเช้าๆเนี่ยเปิดแต่เอมสัทธิดาคุณเบียร์เขาเกรงใจเขาเลยไม่กล้าขอหลังๆก็เลยไม่ขอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ้เกรงใจทำไมเกรงใจตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยเวลาเขาขอเพลงเขาต้องอยู่ฝั่งทีนี้พอตอนช่วงที่ดีเจโบย้ายมาเป็นผังเช้าในปีนี้เนาะเพราะครบปีละโบย้ายมาผังเช้าเนี่ยคุณเบียร์เขาก็จะทำงานตอนเช้าวันไหนที่เขาเนี่ยมาขอเพลงเขาก็ตั้งใจรอฟังแหละแต่พอช่วงปีที่ผ่านมาร้านเขาขายดิบขายดีมากเลยเขาก็ขายดีเขาก็เลยบอกว่าพอตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ยุ่งมากรอฟังไม่ได้ตลอดเวลามาขอเพลงแล้วไม่ได้อยู่รอฟังก็รู้สึกเกรงใจอยากขอแล้วรอฟังได้เหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะรอจนกว่าดีเจโบเปิดจนจบแล้วจนถึงจะนอนได้เพราะว่าเราจัดกลางคืนแล้วพอมาตอนเช้าเนี่ยเขาต้องไปทำงานบางทีเนี่ยมันรอไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเกรงใจแต่เราก็นะอยากให้เขาได้ฟังบ้างแหละแล้วก็ผู้ฟังที่ Best Radio ที่คิดถึงเสียงของเอมสัทธิดาจะได้ยินเสียงด้วยและนี่คือเพลงเหมือนเป็นคนอื่นในเวอร์ชันที่คุณแอสพนมวรรณขอไว้นะคะซึ่งดีเจโบไม่ได้เปิดแบบขอเองอยากฟังเองนะแต่เขาบอกเขาอยากฟังในเวอร์ชันนี้ลองฟังกันดูนะคะเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดใครที่เคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราเคยคุ้นชินกันจะรู้สึกว่าวันนึงมันกลายเป็นความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมมันกลายเป็นว่าเหมือนจากที่เป็นคนรักตอนนี้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้รักกันเหมือนเป็นคนอื่นคำนี้มันรู้สึกแบบเหมือนเป็นคนอื่นไปแล้วอ่ะเป็นยังไง

คุ้นๆเสียงไหมคะเวอร์ชั่นของ DJ โบเองนี่แหละนะคะคุณแอสพนมวันบอกว่าอยากฟังเพลงในเวอร์ชั่นนี้เลย 10:44 นะครับเหมือนเป็นคนอื่นเบิร์ด cover by DJ โบโบโบโชโกเป็นเพลงที่ผมชอบครับขอบคุณนะคะที่เลือกเพลงที่เป็นเสียงดีเจบงให้มาได้ฟังกันที่นี่นะคะก็เป็นคนที่มีเสียงร้องเพลงบ้างบางเพลงนะขอบคุณที่เลือกมามีเสียงโบแปะเอาไว้ที่เบสที่นี่ด้วยชอบเพลงนี้สิ่งที่เธอคุ้นเคยและมองข้ามไปเราอะไม่อยากจะเป็นคนอื่นหรอกเนาะเราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นเรานี่แหละไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นความหมายเราไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนใครอะนะแต่ว่าคำว่าเหมือนคนอื่นเนี่ยมันเป็นอีกความหมายที่เขาเรียกว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คำว่าการเหมือนกันนะนะถ้าเราเหมือนใครแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวเหมือนเป็นคนอื่นเลยคือไม่ใช่เป็นตัวเองแต่งตัวเป็นเหมือนคนอื่นอะไรแต่คำว่าเหมือนเป็นคนอื่นเนี่ยมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เคยเป็นเคยใกล้ชิดเคยรักเคยผูกพันแต่กลายเป็นคนอื่นไปซะอย่างนั้นที่ถ้าเป็นคนอื่นก็คือความห่างไกลความไม่ใกล้ชิดความไม่สนิทสนมที่มันแปลเปลี่ยนไปฟังแล้วรู้สึกแบบเศร้าเนาะความสัมพันธ์ที่มันแปลเปลี่ยนเวลาที่เรามีความผูกพันหรือว่ามีความคุ้นชินกับสิ่งใดกับใครเนี่ยมันก็อยากจะให้อยู่กันไปแบบนานๆหรือใช้คำว่าตลอดกาลตลอดไปแต่วันหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปมันรู้สึกใจหายแต่นี่แหละความสัมพันธ์มันก็จะมีทั้งในรูปแบบมีความสุขสมหวังแล้วก็ผิดหวังกันก็มีแต่ถ้าบอกว่าให้กลายเป็นเหมือนคนอื่นแบบนั้นไม่เอาอยากเป็นเหมือนไหนอยากเป็นเหมือนอะไรดีอยากเป็นเหมือนลิง แบบนั้นน่าจะสนุกมากกว่านะไม่ขอเป็นคนอื่นขอเป็นเหมือนลิงได้ไหมดูสนุกกว่าเลยถ้าเกิดว่าแปลงร่างระหว่างที่กำลังมีเรื่องไม่ถูกใจกันนะปุ๊บว่าฉันเป็นคนอื่นแล้วฉันแปลงร่างไปลิงฉันจะเอากล้วยฟาดหัวใส่เลย เอากล้วยฟาดเลย ว่าฉันเป็นคนอื่นดีนักฟาดเลย คุณจะได้ปลอมตัวเป็นลิงแล้วปุ๊บป้าบเป็นลิงปุ๊บฟาดเลยนี่ว่าฉันเป็นคนอื่นดีนัก ต้องลงโทษแบบนั้นเลยสะใจดีคุณแอสพนมวรรณเอาไปใช้บ้างก็ได้นะ คุณแอสบอกว่าดีเจไม่ได้เป็นคนอื่นนะแต่ก็เป็นของ FC เป็นคนของ FC น่ารักมากใช่จะเป็นคนของ FC นี่แหละคุณสุพจน์บอกว่าเป็นตัวของตัวเองก็ดีนะก็เป็นอยู่แล้วใครๆก็เป็นตัวของตัวเองแล้วจะไปเป็นของใครแล้วเป็นตัวเองนี่แหละดีแล้วสบายใจสุดหายใจกี่ครั้งก็ไม่มีใครมานั่งนับแทน

ละเข้าสู่ในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวจะลืมขอบคุณผู้สนับสนุนกันไหนๆก็มาพูดแล้วนะหน้าไมค์ก็จัดไปเลยนะคะในวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนี้นะคะเชิญคุณไปที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยซึ่งที่นี่นะคะเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์นะคะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็มีส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ด้วยมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะคะไปเจอกันได้ที่งาน 6-7 มิถุนายน2วันนี้จองปุ๊บรับเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า J คูและส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทพิเศษเริ่มต้นในราคา 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะคะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตไปเลือกโซนที่สวยทำเลที่สวยก่อนใครได้นะคะที่แฟนเพจสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร17

ธนากุล Development Group ค่ะที่นี่คือบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะเก่งในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตเลยเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักที่คุณต้องการให้บริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือนะมีตัวตนแล้วก็คุณสามารถที่จะตรวจสอบโครงการที่เขาทำขึ้นมาได้จริงๆเองในทุกโครงการเลยคุณก็จะได้พบว่านี่แหละของจริงของแท้เพราะว่าเวลาคุณไปสร้างอพาร์ตเมนต์นะไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่น้อยเนาะก็ต้องสูงมากกว่าเป็นหลักล้านขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เงินเป็นจำนวนสูงมากฉะนั้นคุณต้องได้คนที่มีความน่าไว้ใจและเชื่อถือได้ที่นี่มีทั้งวิศวกรสถาปนิกและนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้คุณในการที่จะให้คุณได้พบกับการตอบแทนที่สูงสุดและการคืนทุนไวที่สุดด้วยนะคะการส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงในทุกโครงการเอาล่ะกดหมายเลขโทรศัพท์นี้0908965556 0908965556หรือคลิกค้นคำว่าธนากุล Development Group ได้ค่ะ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจหากคุณอยากจะเลือกคลินิกที่มอบความสบายใจให้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในคำปรึกษาจากพนักงานและก็คุณหมอที่นี่ในการวางแผนและออกแบบของเขาคือการให้คุณได้รับความสบายใจมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่จะได้กลับไปอย่างแน่นอน Attitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็จะได้ความสบายใจไปทุกครั้งนะคะนึกถึงความสุขที่ทุกครั้งมาที่นี่และอยากให้คุณได้มาสัมผัสความรู้สึกดีๆที่นี่กับทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพ Attitude Clinic แฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับ

พาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอข่าวที่อาจจะเป็นข่าวทั้งเตือนภัยและก็เป็นข่าวที่รู้สึกว่าเป็นข่าวชาวบ้านน่ะนะเป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านข่าวนี้เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูดวงกันอะไรเนี่ยคิดว่าดวงนี่ทุกคนน่าจะสนใจมากกว่าเปิดดวงชะตาเอาใหม่เอาใหม่เปิดดวงชะตา4ราศีฟ้าสั่งให้รู้ว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองน่าสนใจไหมอยากรู้ว่ามีชะตาราศีอะไรกันบ้างเปิดดวงชะตา4ราศีฟ้าสั่งให้รวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองราศีใดได้เงินก้อนแบบส้มหล่นราศีใดมีคนนำโชคลาภเงินทองมาถึงที่รวยแบบมหาอุดช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดีและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังเปิด4ราศี1ราศีแรกได้แก่ราศีกรกฎรวยแบบมหาอุดลาบลอยพุ่งชนวันนี้ดาวพฤหัสบดีมหาอุดที่ทับตัวคุณทำมุมก้อนกับดาวโชคลาบส่องสว่างสวัยที่สุดฟ้านำทางให้คนกรกฎมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบส้มหล่นใครที่เสี่ยงโชคไว้ลุ้นกันตัวโกงได้เลยหรือทำธุรกิจวันนี้จะมีดีลใหญ่เงินไหลเข้าบัญชีแบบกระเป๋าตุ้งไปกันที่ราศีพฤศจิกค่ะรวยแบบมหาอุดลาบลอยพุ่งชนเลยดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรทับตำแหน่งหนุนชะตาวันนี้ชาวพฤศจิกดวงเดินสะพัดมากอะไรที่เคยติดขัดหรือเงินที่รอคอยมานานฟ้าจะสั่งให้อนุมัติในวันนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินปันผลมีคนนำโชคลาภเงินทองมามอบให้ถึงที่ราศีมีนค่ะราศีที่3คือแต้มบุญทำงานหยิบจับอะไรก็ปังอันนี้ส่งจากดาวประจำตัวที่เป็นมหาอุดนะคะวันนี้พลังงานความโชคดีพุ่งสูงมากฟ้าสั่งให้คุณหลุดพ้นจากความเครียดเรื่องเงินไอเดียหรือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เสี่ยงไว้มีความแม่นยำสูงมากยิ่งใจถึงยิ่งได้มากวันนี้คือมือขึ้นสุดๆไว้แล้วและราศีสุดท้ายราศีสุดท้ายที่พุ่งปังที่สุดในเรื่องของฟ้าสั่งให้รวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองราศีที่มีส้มหล่นโชคลาภเรียกว่ารวยแบบมหาอุดได้แก่ราศีราศีโอ้ยอะไรนี่นะราศีแม่ทุนค่ะนับเงินจนนิ้วล็อกโชคลาภต่อเนื่องถึงดาวใหญ่จะขยับขยายข้ามฟากไปแล้วแต่เศษเลยแทงความเฮงและดวงดาวเล็กน้อยยังสุมรุมเร้าให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายวันนี้ดวงการเงินโดดเด่นติดอันดับต้นๆมีเกณฑ์ได้ลาภจากการเจรจาหรือค้าขายออนไลน์แบบถล่มทลายเลยนะคะฉะนั้นวันนี้สรุป4ราศีค่ะที่ฟ้าสั่งให้รวยนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองราศีกรกฎรวยแบบมหาอุดลาภลอยพุ่งชนราศีพฤศจิกค่ะรวยแบบมหาอุดลาภลอยก็พุ่งชนเหมือนกันและราศีมีนนะคะแต้มบุญทำงานหยิบจับอะไรก็ปังสุดท้ายกับราศีเมถุนค่ะนับเงินจนนิ้วล็อกโชคลาภต่อเนื่องเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นำเสนอโดยดีเจโบโบในช่วงนี้และปิดท้ายกันในวันนี้หมดเวลาของดีเจโบโบแล้วนะคะหวังว่าทั้งเพลงต่างๆที่นำเสนอและเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังคงจะถูกอกถูกใจและทำให้ทุกท่านมีความสุขกันในวันนี้นะ89

0: ในวันนี้ขอบคุณเป็นนักหนาขอบคุณสำหรับคุณแอสพนมวรรณจ้าเขาบอกว่าสีแดงจังราศีมังกรไม่มีเอ๋ยฟ้าไม่สั่งให้รวยบ้างเลยอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งเอ๋ยเดี๋ยวดวงก็มาขอบคุณด้วยพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณหนุ่ยจากเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับคุณมิสเตอร์ชานนท์จาก USA พี่สกลจากนครพนมค่ะคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณภารการจากราชบุรีคุณคุมาจากชลบุรีคุณพี่แคนจากโคราชคุณกิฟจากลพบุรีคุณสุพจน์จากแม่สอดค่ะขอบคุณที่สำหรับคุณธนากรนะคะจากกทม.วันนี้หมดเวลาของดีเจโบแล้วนะคะกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ 6:30 ถึง 11:00 ที่ Best Radio ที่นี่นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเอ๊ะจะฝันดีหนาก็ไม่ได้หรอกจ้าพอเป็นช่วงเวลาตื่นแล้วหนอตอนเช้าๆแบบนี้ขออะไรดีนาะขอให้ทุกท่านลืมตาแล้วพบกับสิ่งที่รอก็แล้วกันเนาะขอให้สุขกายสบายดีไปแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: WHO วอนฝังศพผู้ติดเชื้ออีโบลาตามหลักสาธารณสุขทีโดรสอัสทานอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อคำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือสถานการณ์ที่ระบาดโรคไวรัสอีโบลาเรียกร้องให้ชาวคองโกที่ติดเชื้ออีโบลาเข้ารับการรักษาทันทีและวิงวอนเจ้าหน้าที่จัดการฝังศพผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาตามหลักสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่การแพร่ระบาดลุกลามหนักกว่าเดิมหากนำศพไปจัดการตามธรรมเนียมของคนท้องถิ่นหลังจากมีการโจมตีศูนย์กักกันและรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาเพื่อแย่งชิงศพมาแล้วถึง3แห่งสำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกและยูกันดาสูงเกิน 1,000 คนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาเกือบ250คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในยูกันดา

0: สายติดเชื้ออีโบลาเกือบ250คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในยูกันดา9คนและเสียชีวิตต้องสงสัยจากการติดเชื้อ1คนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โปรเด็ดร

แรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โก

0: เมนต์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค02-686-7222
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพ่อ อบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มทอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
11: ่อ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกรีฑจนรัตน์

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ปราบยาเสพติดในห้วง30วันยึดยาบ้า128ล้านเม็ดยึดทรัพย์631ล้านนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลว่าในระหว่างวันที่18เมษายนถึง29พฤษภาคมสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมเคตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและวัตถุระเบิด1ลูกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดรวมมูลค่า631ล้านรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อร่วมการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและร่วมการปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ยที่ไหนดีอยากเปะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงาน รับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18 บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139 บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588 บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3 ลังขึ้นไปลังละ405 บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900 บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
15: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18 บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139 บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588 บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405 บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
17: Best FM 89

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับจากบัชนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับงานจากคีเดนนั่นเองนะคะรานาวีนั่นเองแล้วก็ซาร่าจิมส์นั่นเองนะคะกับคิกกี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะครับเพลงจังหวะสนุกๆ นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรามาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะครับที่โครงการเลอร์นีโอเขามีหลากหลายโครงการเลยนะแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรนิโอพามแอร์พอร์ตมาริวันนั่นเองเพราะว่าเป็นบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากนะครับอยู่อาศัยสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมฟังก์ชันบ้านที่มาครบจบแบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์ที่เหมาะกับเราครับก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและยังการันตีเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะฮะลดค่าไฟได้จริง

และแน่นอนนะครับตอนนี้จะบอกว่านะฮะเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีเลยเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะฮะและยังร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติขับเฮ้าส์2ชั้นสระว่ายน้ำแนวร่มระฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมาลิวันเพียง2นาทีฮะใกล้ทั้งมอขอและสนามบินเดินทางง่ายนะครับรถไม่ติดเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยจะจังหวัดข้างเคียงหรือไปกับกรุงเทพบ่อยๆก็สะดวกนะครับพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยสำหรับลูกบ้านนะครับทุกหลังในโครงการเรียกได้ว่าราคาสบายกระเป๋าสุดๆเลยนะฮะ 3.35 ล้านบาทเริ่มที่ราคานี้เลยและมีไปจนถึง5ล้านบาทนะฮะพิเศษจองรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทนะครับไม่อยากพลาดดีลที่ดีที่สุดโทรเลย0834366643หรือแอดไลน์นะครับพิมพ์ ASAILENEO เลือกทั้งที่ดีที่สุดที่ Renio Palm Airport มาริวันได้เลยจ้ะแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเด็ก69ครับวันนี้นะฮะเขาเปิดซัมเมอร์แล้วนะครับก่อนใครก่อนเพื่อนเลยใครกำลังตัดสินใจสมัครเรียนมาได้เลยนะครับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนกันได้เลยโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นฮะ0432241111หรือ0925374400นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าและใครที่อยากได้เงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจของคุณนะครับเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆเลยที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับเรียกได้ว่าได้วงเงินเต็ม 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ฮะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้แล้วก็รถยังมีขับเหมือนเดิมเลยโทรได้ที่0432094400หรือสาขาขอนแก่นเนาะตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับอีกหนึ่งโครงการบ้านครับ First ครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คัน4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีอาฟรีผ้าม่านจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับติดต่อได้เบอร์นี้0804442555นะฮะ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.helpforbegin จ้าส่วนหมอน้ำหวานคลินิกทุกคนมาได้เลยนะฮะสำหรับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆวันนี้ขอแนะนำทำไมต้องฟิลเลอร์ที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยรีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเลยเน้นแก้ปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดใส่ใจทุกเคสหัตถการผลิตภัณฑ์มีออยตามกฎหมายครับเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสการฉีดได้และเมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้คนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของแท้แล้วก็เห็นผลแน่นอนนะครับผมและไปใช้บริการอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะเพราะคุณจะได้รับไปเลยเมโซคาเรียหน้าใสฉ่ำมามูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะฮะและ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิกคีอินนั่นเองจ้าส่วนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้คนจำนวนมากนะครับก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็หอพักเรียกว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำไหมในวันที่
เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นเนาะจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับการเลือกบริษัทรับเหมานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากุล Development Group นะครับเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงฮะได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะการันตีเลยได้ผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยแน่นอนนะฮะในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราวันนี้นะฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับผมเนาะหากยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุล Development Group ครับหรือโทรนะฮะ0908965556นะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยเบรกกันปั๊บจ้าเดี๋ยวกลับมาฮะ Best FM 89

0: รุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsreeauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: Best FM 89

กูติ้งนะครับกันจากคารานี่กับซีสนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะครับThe Kid Laroi ครับ Thousand Mile นะฮะ Rose on the Ground นะครับ Ribenka กับ People และ Kendrick Lamar SZA นะฮะกับ Rooster นั่นเองผ่านไปนะครับ1คอมโบเพลงเปิดให้ได้ฟังกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับตอนนี้เที่ยงกับอีก58นาทีละเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่นี่ Attitude Clinic กันหน่อยดีกว่านะครับเป็นคลินิกเสริมความงามที่คุณมาแล้วคุณจะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งอย่างแน่นอนนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานรักคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วนั่นก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปแน่นอนเพราะลูกค้าทุกคนสมควรได้รับสิ่งดีๆนั่นก็คือความสบายใจนั่นเองฮะอ่ะทุกคนจ๋าสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวนะคะกับทางคลินิกและคุณหมอก่อนได้ฟรีที่อาร์ติจูดคลินิกได้เลยนะครับสาขาขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่นะครับที่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะในแฟนเพจ Facebook นะครับเซิร์ชเลยนะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้า

0: และแน่นอนนะครับใกล้แล้วนะในวันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจ๋ามากันนะครับที่โครงการใหม่ของสุภารัยนะครับสุภารัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงกันดีกว่าซึ่งถ้าคุณจองในงานนะรับไปเลยครับรถยนต์ไฟฟ้า J คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษมากๆเลยเริ่มต้นนะครับ 3.29 ล้านบาทนะฮะ15ล้านบาทเลย Cause I already got a good thing. อย่าลืมนะครับพบกันวันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะมากันได้เลยและลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสอยก่อนใครได้ที่ Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่าสุภารัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทรได้ที่เบอร์นี้เลยนะฮะ1720จ้าก็มากันได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรานะฮะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันเบรกหน้าจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: พร้อมเตือนพร้อมใช้กำลังหากอิหร่านไม่รับข้อเสนอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐใช้เวลาประชุมสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องอิหร่าน2ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทรัมป์อ้างในการสัมภาษณ์ผ่านรายการ Fox News ว่าอิหร่านตกลงที่จะไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และจะไม่ซื้ออาวุธนิวเคลียร์สหรัฐกำลังจะได้ตามที่ต้องการแต่หากเขาเร่งรีบยอมรับตกลงหยุดยิงเร็วเกินไปอาจไม่ได้เงื่อนไขที่ดีพอจึงอยากให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าแต่หากอิหร่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขในการเจรจาสหรัฐพร้อมจะจบสงครามครั้งนี้ด้วยแนวทางอื่นทรัมป์ยังโพสต์ทรูธโซเชียลยืนยันผลการตรวจสุขภาพของตนเองดีเยี่ยมส่วนการทดสอบความรู้ความเข้าใจก็ได้คะแนนเต็มทั้งนี้แพทย์ระบุว่าเขามีอาการบวมที่ขาช่วงล่างเล็กน้อยและรอยช้ำที่มือซึ่งไม่ร้ายแรงแม้จะท่าทีทรัมป์และสื่อมวลชนในสหรัฐดูเหมือนเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นคือการขยายเวลาหยุดยิง60วันและการเปิดช่องแคบฮอร์โมสแต่ในขณะเดียวกันสื่ออิหร่านกลับรายงานไปคนละทางโดยระบุว่ารัฐสภาอิหร่านเตรียมผ่านร่างกฎหมายใหม่ในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์โมสซึ่งมีเพียงอิหร่านและโอมานเท่านั้นที่มีสิทธิ์บริหารจัดการขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: เมนกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวเมคทิก Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปมิทูโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio ดาลาทุกคนไปเลยมากันนะแต่ทุกคนไปดาลาเลยนะกูจะบอกดาลาทุก

0: How to Love นะครับน้องเอริกับเกวย์นี่นิ่งแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับ BB The Weeknd นะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับบูมพารานะครับจากเลอซาลฟิมนั่นเองและสองเพลงใหม่จากเหมียวนะครับแล้วก็50-50เนาะ50-50เพลงใหม่ก็คือ Light Up Bubble นั่นเองนะฮะผ่านไปนะครับในเบรกนี้นะหลากหลายเพลงเลยทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับกับเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะจ๊ะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆเด็ก69นะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นวันนี้เปิดแล้วนะครับสำหรับนะฮะภาคซัมเมอร์นั่นเองนะฮะวันที่2มิถุนายนนั่นเองเนาะเรียกได้ว่าน้องๆเด็ก69นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครเรียนสามารถมาสมัครกันได้นะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านั่นเองนะครับเนาะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับ043-224-111และ092-537-4400นะครับถือว่าเป็นม.เอกชนนะฮะที่ติด1-5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยหนอมาเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่เบสเรดิโอจ้า
1: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่เบสเรดิโอเบสสเตชั่น

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseeauto หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City

0: Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลง

จเย็นนั่นเองนะครับงานเก่าจากพี่แพนเค้กนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยูสจากทอร์ซีวายนะครับเลือดกูบีจากเอิร์กชาริสาแล้วก็รอสตาจริงๆแล้วเป็นของอดัมเลเวลหรืออดัมมอลลูนฟาชนั่นเองนะคะแต่ปังเลือกเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ของพี่โอเสกสรรมาเปิดให้ได้ฟังกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับบ่ายโมง58นาทีละนะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะในบริกนี้นะฮะ

0: สำหรับเบรกนี้ครับใครกำลังมองหาสถานที่จัดงานดีๆนะครับแนะนำมากันได้เลยที่คาสฮะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะครับสถานที่ที่พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทเลยนะแล้วก็ทุกขนาดกันเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะฮะคาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะเราเนี่ยครับคือพันธมิตรที่บอมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยนะฮะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับคาสได้เลยนะฮะ095-371-9554จ้ะส่วนใครกำลังมองหาประกันภัยรถนะครับวันนี้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับผมเศรษฐกิจแบบนี้นะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มนะฮะวันนี้นะครับใครกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนะฮะพร้อมคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้จ่ายสบายเบี้ยสบายกระเป๋าด้วยนะครับเนาะเลือกได้เลยนะครับจะผ่อนเป็นเงินสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะฮะพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนเนาะจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจนะครับทุกเส้นทางเลยนะฮะตอนนี้มาเลยนะครับซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้ได้เลยจ้าหรือโทรฮะ0432094400นะสำหรับสาขาขอนแก่นก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยจ้าไป2โมงตรงพอดีฮะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะบิ๊กนะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้า
1: M89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: โฆษกรัฐบาลแจงไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือหลังจากมีกระแสโซเชียลว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือจนทำให้ชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อโฆษกรัฐบาลแจงไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีข่าวปั่นในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านอรัญญประเทศเพื่อเด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือสิ่งที่เผยแพร่กันอยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดทางด้านเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลยืนยันไม่มีการเปิดด่านอรัญญประเทศเป็นข่าวปลอมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ฒนาคุณ Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chilli ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chilli พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอท

0: เอ็ดของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาท เบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดู

0: งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: Best FM 89

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับ O City กับ Carrie Rae Jepsen นั่นเองนะฮะ Good Time เนาะเพลงนี้แล้วก็หลากหลายเพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Kiss of Life ครับ Who Is She นะครับ Arena Grande นะครับงานเก่ากับ One Last Time นั่นเองนะฮะแล้วก็ Katy Perry นะครับ1เพลง The One That Got Away นั่นเองนะฮะแล้วก็ Patrick ด้วยนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไอ้วิดีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่แม่หล่อลวงนะครับงานจาก Bam Bam นั่นเองนะฮะตอนนี้บ่าย 2:32 นาทีฮะทุกคนปังพาทุกคนมาสังเกตการในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนซื้อบ้านน้อยลงนะฮะแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะครับแบบส่วนกระแสชัดเจนเลยล่ะนะฮะแน่นอนนะครับนี่นะคือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำไหมในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนี่ยปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนั่นเองบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะก็ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวครับแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานวันนี้ธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยนะครับทีมงานมืออาชีพมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยเนาะในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกนะฮะการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะศูนย์เปล่าไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะครับติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะฮะยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมคลิกมาได้เลยนะที่ธนากร Development Group นั่นเองหรือโทรเบอร์นี้เลยฮะ0908965556ฮะอย่าลืมนะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุ๊ปเสือโต๊ะสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต๊ะหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinicที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ละ Oh baby I'm thinking maybe that you were always a piece of shh you rubbing your dirt on everyone's curb โอเคฮะ1ซิงเกิลนี้นะครับOne Two D นะครับโซเฟียนั่นเองนะครับนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะ1ซิงเกิลของ Daddy Yankee กับ Dura นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะครับ OMI งานเก่านะฮะที่มีชื่อว่า Cheerleader นั่นเองนะฮะเดี๋ยวปังจะมีเพลงใหม่ของ Baby Jory มาฝากกันด้วย Featuring กับ Eric Bach ขอบ้านนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันเรามาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการดีๆของ Learneo กันฮะเบรกนี้ขอแนะนำเลยกับ Learneo เรียงเมืองสีจันนะครับมาค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยที่นี่เลยพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนะครับหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะฮะแถมด้วยได้รับรางวัลนะเป็นบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากกระทรวงพลังงานเลยนะฮะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียม

0: นะฮะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันดีๆในบ้านด้วยนะครับมีทั้งห้องนอนชั้นล่างนะครับแล้วก็ครัวไทยโรงจอดรถแถมห้องเก็บของขนาดใหญ่ในบ้านเลยฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะทำเลก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับ5นาทีโดยประมาณนะทุกคนก็ถึง4จาน39แล้วนะครับแล้วก็ยังใกล้กับแมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นด้วยจากปกตินะราคา 4.4 ล้านบาทลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับรับเพิ่มของแถมชุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทและพิเศษแค่3ครอบครัวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นรีบเลยโทรที่0834366643หรืออัดไลน์ก็ได้นะพิมพ์ assign leneo จ้า มาเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟัง1เพลงใหม่ของ Baby Jory กันนะครับกับตูนฟีเจอริ่งกับตูนเอริแบกคาบ้าฮะกับเพลงที่มีชื่อว่ายากนั่นเองฮะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: Hey Eric, do you wanna come party tonight?
3: I love to party with you, baby Charlie.
2: Okay, why isn't your burger in bag?
3: I had a lot of yours in here.

0: อย่าเล่นหยาดเยอะซอสหยาด
1: สั่งไม่หยุดเลย
2: น้องน้องขยับหน่อยขยับหน่อย
0: หยาดแล้วบอกแล้วให้เลิกหยาดเสียกับยังไง
1: ใครจะไปส่งค่าแท็กซี่ตั้ง 2,000
3: อ๋อเอาหนูเอาดอกไม้ไม่ลูก
0: โนโนหยาดไอ้หยาด
1: ซอสไอ้ชั่วโมโนที่ไม่จูบิช
0: ซอสหยาด right now
1: fuck you jeff fuck you
0: แอนซอสหยาด right now
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนใจยาร์สมิจ้ะ
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
6: Yes, I'm

0: Girls Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: แน่นอนนะครับเพลงนี้ Ghost นะฮะลิซ่าอามิตาแล้วก็เลบ้านะครับผมโอเคแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นหนึ่งซิงเกิลใหม่นะครับของBaby Jolie นะครับ Baby Jolie Star แล้วก็ Eriba Koba นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่า Years นั่นเองนะตอนนี้บ่าย 3:01 นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเชิญชวนทุกคนนะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมหนอมากันได้เลยที่โครงการใหม่ของโครงการสุภไรนั่นเองนะครับวันที่6ครับเสาร์ที่6แล้วก็7มิถุนายนนี้นะฮะ2วันเลยที่สุภไรแกรนด์วิลล์ศรีจันทร์แอร์พอร์ตนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนศรีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปนะครับให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงและถ้าคุณจองในงานนะรับไปเลยนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้า G คู่และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะคือเยอะมากเลยราคาก็พิเศษมากๆเลยนะครับเริ่ม 3.29 ล้านบาทนะฮะถึง15ล้านบาทพบกันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เนาะหรือท่านไหนนะครับอยากลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครมาเลยที่ Facebook นะฮะเสิร์ชว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้านะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กลุ่มชาติพันธุ์ลงดอยแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยแพสตึกคักผู้สื่อข่าวรายงานที่ร้านค้าตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนายอนันต์สนอสารในอำเภอเมืองปานพร้อมผู้นำชุมชนออกแนะนำให้ประชาชนชาติพันธุ์ที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงตามเขาตามดอยพากันลงมาร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าครองชีพหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 6:00 น.วันที่1มิถุนายนโดยมีชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยบนพื้นที่สูงหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่อำเภอเมืองปานออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นกะปิน้ำปลาไข่ไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยเป็นเจ้าหน้าที่จึงแนะนำวิธีการใช้โดยเจ้าของร้านที่เข้าร่วมโครงการได้จัดเตรียมสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันไว้บริการชาวบ้านไว้ครบและไม่ให้ขาดแคลนอีกด้วยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบาย

0: พื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวกระตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
12: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
13: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
14: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
15: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกร

0: อแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลิศนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: ฟังเพลงคล็อกที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เชียร์มาเธอร์สนะฮะกับแอนมารีนะครับ Reverse the Star นั่นเองนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman นั่นเองนะอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะจ๊ะคารานี่กับ G-Eazy ครับ Good Life นั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นอีกนะMaroon 5นะครับกับมีการ The Stallion นั่นเองนะฮะ Beautiful Miss Tease นั่นเองนะฮะแล้วก็ Bogie Lion นะครับกับนนทนนที่ขั้นหนังสือนั่นเองฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่นี่เลยนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นตอนนี้วันนี้วันแรกเลยที่เปิดซัมเมอร์ก่อนใครเลยนะครับผมเนาะและน้องๆเด็ก69ที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยและสอบถามเพิ่มเติมได้เลย043จ้ะ224111และ092 537-4400นะฮะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยส่วน Attitude Clinic นะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่เราจะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งรู้สึกสบายใจทุกครั้งแน่นอนนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับมีแต่ความสบายใจที่มอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยกับพนักงานแล้วก็คุณหมอนะครับสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้รักษานั่นเองมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณลูกค้าจะได้กลับไปอย่างแน่นอนนะฮะและมีความรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงเลยนะครับยังไงก็มาปรึกษาปัญหาผิวนะครับกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยติดถนนมิตรภาพเลยฮะหาไม่ยากเลยเนาะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ฮะ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันเบรกหน้าจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนากุล Development Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0439400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

1ซิงเกิลเพลงนี้ครับเพราะใจแล้วก็พอมากๆเลยจากพี่เจี๊ยบวัฒนาวิริยะวัฒนะนั่นเองนะฮะ

0: แล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีอีกหลากหลายเพลงเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น1ซิงเกิลเพราะๆนะครับงานของคริสติน่าเพอร์รี่ครับ A Thousand Year นั่นเองนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Vampire Twilight นั่นเองนะฮะแล้วก็1เพลงเพราะๆครับเป็น1ซิงเกิลของสาวคนนี้ฮะซีซ่ากับ Snooze นั่นเองและ1เพลงนะฮะ Big City Life นั่นเองนะครับชื่อเพลงนะผ่านไปกับเพลงพอๆฮะตอนนี้ก็16นาฬิกาตรงเลยเดี๋ยวปังส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสุดสวยนะครับส่วนปังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะฮะโอเคทุกคนสวัสดีจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะสถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: WHO วอนฝังศพผู้ติดเชื้ออีโบลาตามหลักสาธารณสุขทีโดรสอัสฮานอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วยคำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสอีโบลาเรียกร้องให้ชาวคองโกที่ติดเชื้ออีโบลาเข้ารับการรักษาทันทีและวิงวอนเจ้าหน้าที่จัดการฝังศพผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาตามหลักสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่การแพร่ระบาดลุกลามหนักกว่าเดิมหากนำศพไปจัดการตามธรรมเนียมของคนท้องถิ่นหลังจากมีการโจมตีศูนย์กักกันและรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาเพื่อแย่งชิงศพมาแล้วถึง3แห่งสำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกและยูกันดาสูงเกิน 1,000 คนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาเกือบ250คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในยูกันดา9คนและเสียชีวิตต้องสงสัยจากการติดเชื้อ1คนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยา

0: นี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ออาบน้ำดีไหมประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่อย่าร้านเข้ามาในห้องไอเย็นสบายไม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอ

0: ในซิงเกิลค่ะ Love Dive นะคะจาก Ive นะสนุกสนุกกันในช่วงนี้นะคะ 18:24 ชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งเพลงร้องกับเรานะกับศูนย์ประชุมนานาชาติค่ะเป็นเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านนะคะใจกลางภาคอีสานของเราที่นี่นะคะจัดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ทุกไซส์ทุกขนาดค่ะงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาคายก็จัดได้หมดเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมบริการที่ครบครันนะคะวันนี้ท่านใดที่บอกว่ากำลังมองหาสถานที่จัดงานให้กับหน่วยงานของคุณหรือว่าองค์กรของคุณก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์โทร0953719554ค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้นะจ๊ะว่าในช่วงนี้ไคส์เนี่ยเขากำลังจะมีงานอะไรกันบ้างก็คลิกเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยค่ะส่วนช่วงนี้โครงการ First ขอนแก่นมีโปรโมชั่นบ้านสวัสดิการค่ะผ่อนเพียงเดือนละ900คุณก็จะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลให้เลือกไม่ว่าจะเป็นดอนบงกุดกว้างหนองหลุบหรือว่านนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการทุกอาชีพเลยข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์แน่นอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้ปีนี้ใครที่แบบว่าตั้งใจมีฝันเนาะอยากจะมีบ้านนะคะก็เรียนเชิญได้เลยไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะโทร0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house4beginning ค่ะ
1: Best FM 89เพลงโดนร้องตามไ

ซิงเกิลค่ะหนุ่มซีดีกันทีกับเพลงที่มีชื่อว่าไมโครโฟนนะคะจากรายการ The First Take นะเป็นการร้องแบบว่าเทคเดียวรวดเลยสดๆนะจ๊ะไม่มีคัทเนาะชั่วโมงนี้ร่วมส่งเพลงร้องกับเราชิวๆในชั่วโมงนี้นะคะกับ Attitude Clinic สาขาแรกนะในอีสานบ้านเราเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมรวมถึงมีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะทีนี้เน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันค่ะ ดังนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาพูดคุยก่อนได้ฟรีนะว่าแนวทางการรักษาของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่นี่เราเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่ทางคลินิกเขาก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทานะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยวันนี้สามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook เนาะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: ต้องมองว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะจ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มนะคะใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะต้องเป็นกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้ด้วยนะคะจ่ายสบายสุดๆไปเลยเลือกได้เลยนะว่าจะผ่อนสดนะคะผ่อนสดก็คือผ่อนเงินสดเนาะหรือว่าจะชำระบัตรเครดิตก็ได้นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะคะจะรถชนรถเสียยางแบนนะคะก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็เหมือนมีคนคอยดูแลนะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเราเปรียบเทียบประกันจริงจังได้เดียวปังแบบออโต้ซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้เลยวันนี้ที่กรุงศรีออโต้นะคะสาขาใกล้บ้านเนาะหรือว่าจะเป็น LINE แอดกรุงศรีออโต้ก็ได้ค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย043-209-400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลย
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: ม่มีใครจะเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ฒนาคุณ Development Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
4: ย Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

งซิงเกิลโปเตโต้นะคะชื่อเพลงว่าจำฉันวันนี้นะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมเนาะในช่วงวันที่1ถึง16นะฮะ1กับ16นะทุกคนจะต้องมีการเข้าไปที่แฟนเพจโปเตโต้ถึงแม้ว่าจะได้ติดตามหรือไม่ติดตามก็ตามเข้าไปทำอะไรจ๊ะเข้าไปดูเลขสำนักโปเตโต้งวดก่อนงวดล่าสุดนี้ก็เข้าใช่ปะงวดเมื่อวานนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เป็นโพสต์เหมือนที่มันผ่านมาให้เข้าไปดูคลิปซึ่งบางคนก็คืออาว่ากันตามตรงขี้เกียจถามว่ามีคนเอามาโพสต์ไหมว่ามีเลขอะไรบ้างมีและหนึ่งในนั้นมี07ด้วยเสียดายอ่ะขี้เกียจเข้าไปดูคลิปปกติก็จะเป็นโพสต์ใช่ปะล่ะเป็นแคปชงแคปชั่นดาราซุ้มขี้ข้าดวงบ่ฮอดถ้าตะคีค่าก็เลยแป้วไปงวดเมื่อวานแต่พูดตรงๆว่าสำนักเขาก็ค่อนข้างแม่นนะคือสัดส่วนเนี่ยคือ 100% เนี่ยก็เข้านะแทบจะ 70% เลยก็จะมีหลุดมีพลาดๆไปบ้างแต่ถามว่าเลขเขาเยอะไหมเลขเขาเยอะจริงมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแล้วว่าเลขที่เขาให้มาเนี่ยเฮ้ยตัวไหนที่เราชอบให้ซื้อตามทุกเลขก็คงจะเป็นไปไม่ได้

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณปิดท้ายกันด้วยนะสำหรับสุภาลัยอย่าลืมค่ะ 6-7 มิถุนายนนี้นะก็คือเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้เนาะเรามีนัดกันนะคะที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตแน่นอนว่าวันนั้นเป็นงานพรีเซลดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังเล็งๆจะซื้อบ้านนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราอย่าใจเข้าไปดูอาณาจักรของสุภาลัยแกรนด์วิวนะจ๊ะเพราะว่างานนี้เนี่ยมาแล้วเรียบร้อยเพราะเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนคลับของสุภาลัยนะก็จะทราบเนาะเพราะว่าเขาก็จะเป็นโครงการที่แบบว่าเป็นลายเส้นที่คล้ายๆกันในหลายๆจังหวัดที่เขาไปสร้างซึ่งเราพูดตามตรงว่าเราก็รอลุ้นนะว่าเมื่อไหร่ตัวสุภาลัยแกรนด์วิวเนี่ยจะมาที่ขอนแก่นของเราสักทีเพราะว่าเขาจะต้องหาพื้นที่ที่มันกว้างนิดนึงมันเป็นอาณาจักรเลยคุณผู้ฟังเข้าไปนี่คือแบบหรูหรามากๆนะเท่าที่ปุ๋ยเนี่ยไปสืบมานะคะจากโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวในจังหวัดอื่นๆนะต้องบอกว่าภายในเขากว้างมากจริงๆมีสวนส่วนกลาง3สวนน่ะมี3สวนน่ะนอกจากนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์หรือคุณจะไปทางเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดก็จะไปได้หลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยติดถนนใหญ่ไม่ต้องตรอกซอกซอยแล้วก็การันตีน้ำไม่ท่วมบ้านของสุภาลัยแกรนด์วิวคอนเซ็ปต์จะเป็นสไตล์ยุโรปค่ะถ้าคุณเน้นความหรูหราจุดนี้ต้องไปดูนะคะย้ำ 6-7 มิถุนายนนี้กับงานพรีเซลคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดจองในงานค่ะได้ไปเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนอกจากนี้ก็จะมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทไปด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางโครงการกำหนดนะคะถามว่าโครงการหรูหราระดับนี้อุ้ยต้องราคาเปิดสูงแน่นอนไม่ต้องบอกว่าสุภาลัยเขามีบ้านหลายทางแต่อยู่ในโครงการเดียวกันนั่นแหละเริ่มต้นเพียง 3.29 ถ้าสมมุติว่าคุณมีเลนส์ราคาประมาณเนี้ยคุณก็อยู่ในสุภาลัยแกรนด์วิวได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านถือว่านัดหมายกันแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เราต้องไปเจอกันให้ได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตทีนี้เดี๋ยวให้ความเขาเรียกว่าอภิสิทธิ์นิดหนึ่งให้อภิสิทธิ์นิดหนึ่งสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าฮอยมีความน่าสนใจอยากจะมีโอกาสเลือกทำเลสวยก่อนใครเข้าไปลงทะเบียนค่ะเข้าไปลงทะเบียนที่ Facebook นะคะสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยจุดนี้เราก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกทำเลสวยก่อนใครเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามุมที่ชอบทิศที่ใช่อยากจะอยู่โซนใกล้สวนสาธารณะอยากจะอยู่ทิศนู้นทิศนี้ซอยนู้นซอยนี้แปลงมุมแปลงอะไรจุดนี้เข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อที่จะเลือกทำเลก่อนใครนะคะที่ Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยส่วนใครที่อยากจะเห็นหน้าตาบ้านเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook เช่นเดียวกันเนาะเราได้มีการลงในส่วนของโบชัวออนไลน์เวลาเรียบร้อยนะคะลองเข้าไปดูก่อนเซิร์ฟๆได้เลยแต่ถึงเวลาต้องไปดูของจริงนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดีลกันเลยนะคะ 6-7 มิถุนายนนี้เจอกันได้เลยมีข้อสงสัยโทรไปได้เลยค่ะ1720

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอย่างนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเนี่ยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐาน

0: อิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
2: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้ไม่ต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 855 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก

0: ีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา 1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง 7 ปี
1: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
4: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส 3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องมีความก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
3: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
5: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
6: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆ ของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรอย่างเงี้ย
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
7: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
11: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเอง
14: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
17: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
18: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
19: ถูกเสมอ
18: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: สมัครเลย Car for Cash ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
20: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
21: เพราะที่นี่คือไคส์ส
19: ูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ฒนากุล Development Group
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
11: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชรเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมเพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพรบวรเจติยะกิฏฐาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
8: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิต

0: สีจันทร
1: ์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เล
4: ิ
7: ศ
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ธนากุล Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginf
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
1: Best FM 89
0: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89
2: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

0: เม้นกรุ๊ป
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: คิดจะหลอกกันไม่เป็นไรแอบอยู่แล้วถึงมาหลอกจนเราเธอก็ไปไม่ก็โกรธฉันจะเสียใจเตรียมหัวใจไว้แล้วฉันเองก็ move away
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: น่อย
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
2: Best FM 89
1: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89
3: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: Base Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4 รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประ